0: ตาบงลีเนี่ย จำมาคันซาเกียบาบีมันนี่เราจะจำมาโง่กันคุณยายอยู่คันชอบตัวบีอาดีนี่น้องเมย์ที่จำมองลีทำบีเราหาดูโง่นี่พาชิดมาไม่รู้มาดูมาอาจจะสิ่งเดียวที่อาจจะสิ่งเดียวที่พาลูกมาไม่รู้เด็กคนนี้จะกินทำมาเด็กเช่นเดียวกันงาอ้างวิ่งเมย์สูบีเราจำมาตัดที่มือทาร์เลยลูกชอบตัวเลยเลยจะชอบใส่ตัวป้าตัวเลยเอ้ยไม่รู้ว่าใส่จะมาจะอาบุใส่จะก็ชอบเราไม่อาบุเดี๋ยนะเอ้ยก็น่าชอบเลยสิ่งเดียวเลยแล้วอย่าใส่จะก็มีชอบเราไม่อาบุเดี๋ย
1: 这里到哪去呢？这里去呢？呀。

0: ปี้ดอกงาอ้าวมวยเมย์สุบิดอกจม่าตัดติมวยทาบาเด้ลูก
1: เจ้าว่าเลยเมย์จะ68ตัวเด้ไอ้แล้วก็ใส่จักไม่จ๋าวู้ใส่จักก็ช่อลงไม่อยากวู้ได้ยะล่ะไอ้ก็ลาช่อแล้วสิได้เลยแล้วอย่าใส่จักก็มีช่อลงไม่อยากวู้ได้ยะล่ะใส่จักก็บ้าๆเว้ย

0: ปลาหมูนี่ปลาหมูนี่นี่กันนี่จะมาขันซาแกยาบาบีมะนี่ตรงมาจะมางูแกกูไม่อยู่ขันชอกตัวบีอ้าดิพี่น้องแม่ดิปลาหมูนี่ถ่านพี่รองาดูงูนี่บ่ผิดบ่มรู้งารู้มาอัตตัสสิดิดิอัตตัสสิดาดิโตบ่ลงอ่ะมรู้ติกันนี่เสกดิดามาดิเสกเนี่ยดาบ่งาอ้างงูไม่เหมือนสุบิรจมัดตัตติงูถ่าบาเด้ลูกชอบตัวเด้เลยจะชอกใส่จอปลาตัวเด้ไอ้ไหนไปรู้ว่าใส่จักไม่จ๋าบุใส่จักก็ชอกลงไม่อยากบุติยะล่ะไอ้ก็ลาชอกแหละสิเด้เล
1: Cứ đi, tóm lại chuyện này, cứ đi chuyện này. Dạ. Yeah.

ปลาบงลีปลาบงลีเนี่ยกลายเป็นจะมาขันซาแกอ่ะบาบีมะนี่ตรงมาจะมางูแกคุณแม่อยู่ขันชอบตัวบีอ้าดิพี่น้องมั้ยดิปลาบงลีถ่านพี่แล้วงารู้งูนี่บาผิดตัวมะรู้งารู้มาอัตตัศีดิอัตตัศีดาดิโตบาลงอ่ะมะรู้ติกะนี่เสกะดิน้องมาดิเสร็จเนี่ยล่ะงาอ้างงูไม่เลยสุบิ๊ดจม้าตัตติมวยถ่าบาเด้ลูกชอบตัวเลยไม่จะชอบใส่ตัวปาตัวเด้ไอ้ไหนไม่รู้ว่าใส่จักมาจ๋าบุใส่จักก็ชอบแล้วไม่อยากบุเตยล่ะไอ้ก็ลาชอบแ

0: ตาบงลีตาบงลีนี่กายนี่ก็จะมาคันซาเกียบาบีมันนี่ต้องมาจะมางูกันกูไม่อยู่คันชอบตัวบีอาดีนี่น้องเมย์ที่ตาบงลีทำบีร้องหารุงหูนี่ผาชิดตามไปดูหารุมาอาจจะสิ่งเดียวที่อาจจะสิ่งใดที่ถูกพาลูกมาไปดูเด็กคนนี้จะกินอะไรมาเด็กเช่นเดียวกันงาอ้างวยเมย์สูบีร้องจะมาตัดที่มือทาร์เลยลูก
1: 你到哪去了？哪里去了？呀！

0: ตาม่งนี่ตาม่งนี่นี่กันพี่ก็จะมาคันซาเกียบาบีงั้นนี่เรามาติดมางูกันกูไม่อยู่คันชอบตัวพี่อาดิพี่น้องแม่พี่ตาม่งนี่ทานพี่ก็งารุงงูนี่บาผิดตามมาดูงารุมาอัดดัชชี่เลยดีอัดดัชชี่ได้ดูพาลูกมาดูเจ้ากันเสียกันทำมาเด็ดเช่นเดียวกันงาอ้างวยแม่สูบีดอกจะมาตัดที่มวยทาร์ได้ลูก
1: เจ้าบ้าเลยไม่ใช่ช่างใส่เจ้าบ้าตัวเลยแต่ยังไม่รู้ว่าใส่จะมาจ้าบุใส่จะก็เชื่อเราไม่ยาบุเตี้ยนะไอ้ก็น่าเชื่อเลยสิได้เลยแล้วยังใส่จะก็มีเชื่อเราไม่ยาบุเตี้ยนะใส่จะก็เราบ้าบ้า